0: แล้วก็ได้ชื่อไหนยาวได้ทึดสิบหัวนิ้นขนาดก็ได้หานิ้นหัวข้างหลียาวหนังคาสื่อนิ่มยันเหลาแก้วก้าอ้าวก้ากระเดี่ยวเนี่ยได้ปูยันเหลาปูหันหัวได้ยันหัวก้าจะแค่ปูหัวแม่เหลียวคำอย่างจ้องยาวเนี่ยก็ชาวชาวเนี่ยมันไม่มั่นฟังชาวมาคนแค่ปูอยู่มันมันนี่ชาวก้านี
1: ่在侗族人眼中掌握更多歌曲被视为博学聪慧的象征。作为小黄村最受尊敬的歌师，绝大部分村民都做过攀萨银花的学生。直到现在，已经75岁高龄的他，还在教村里的孩子们唱歌。
0: ตัวเห็นขาพัง
2: ตัวเห็นขาพัง
0: กันเดี๋ยวเล่ากันละแก้ว
2: ไปมาจิ้งเจียวจิบจิบจิบจิบจิบไปมาจิ้งเจียวจิ
0: บวัวอยู่ไหน
3: วัว
0: เสียบ้านบ้านมาจ้า
3: วยังไม่ได้มาจ้า
1: ว对于侗族的孩子来说，学唱侗歌是人生的必修课。明天，小黄村将迎来一年一度的千人大歌节。这些孩子也将和长辈们一起演唱他们最熟悉的歌曲。